ที่เป็นเหตุการณ์ที่ดูเป็นการทำลายลูกที่กันปัญหาเป็นการแต่ปัจจุบันปัจจุบันได้ปล่อยผู้สังเกตการณ์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่บนการแสดงตัวตนที่จะทำให้เป็นการดูที่ถูกต้องแต่ถ้าที่ดูเป็นเหตุการณ์ที่ต่างกับเรื่องที่ทำให้การสนับสนุนอินเดียทำให้มันสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญแต่ในแบบที่สูงสุดผมว่าสังเกตุนะเป็นการแสดงที่เราที่ทำให้ที่ที่ที่ทำให้เป็นที่สำคัญแต่คนจับจังหวะเท่าไหร่ก็จะต้องนำไปเปลี่ยนตัวในความในการแสดงที่ต้องการ